0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: บทที่9อริยวงศ์4ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อที่1สันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้ไม่มีการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะจีวรเป็นเหตุไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่เมาหมกไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้นั้นและภิกษุใดไม่เกียจคร้านมีสติสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่าแก่ Four noble traditions. A mendicant is content with any kind of robe and praises such contentment. They don't try to get hold of a robe in an improper way. They don't get upset if they don't get a robe.And if they do get a robe, they use it untiled, uninfatuated, unattached, seeing the drawback and understanding the escape. And on account of that they don't glorify themselves or put others down. A mendicant who is deaf, trialless, aware,And mindful in this is said to stand in the ancient original noble tradition. ข้อที่สองสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้ไม่มีการแสวงหาอันไม่สมควรพระบิณฑบาตเป็นเหตุไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่กระวนกระวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกฉันอาหารอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่าข้อที่สามสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้นั้นไม่มีการแสวงหาอันไม่สมควรพระเสนาสนะเป็นเหตุไม่ได้เสนาสนะก็ไม่กรนกรวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเรื่องสลัดออกใช้สอยอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้นั้นภิกษุนี้เราเรียกว่า ผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่า Furthermore, a mendicant is content with any kinds of alms food, content with any kind of lodgings. ข้อที่สี่มีปหานะคือการละเป็นที่ยินดียินดีในปหานะมีภาวนาเป็นที่ยินดียินดีในภาวนาและไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความยินดีในปหานะและภาวนานั้นภิกษุใดขยันไม่เกกร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในปหานะและภาวนานั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่า Furthermore, a mendicant enjoys giving up and loves to give up. They enjoy meditation and love to meditate, but they don't glorify themselves and put down others on account of their love for giving up and meditation. A mendicant who is deft, tireless, aware, and mindful in this is said to stand in the ancient, original, noble tradition. ข้อที่สิบประทานสี่ประการคือสังวรประทานคือความเพียรด้วยการระวัง 2. ปหานะประทานคือความเพียรด้วยการละ 3. ภาวนาประทานคือความเพียรด้วยการเจริญและ 4. อนุรักษณาประทานคือความเพียรด้วยการรักษา 4 efforts the efforts to restrain to give up to develop and to preserve ก็สังวรประทานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายหรือรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วก็ไม่รูปถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจถึงความสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าสังวรประทาน And what is the effort to restrain? When a mendicant seesA sight with their eyes, and don't get caught up in their features and details. If the faculty of sight were left unrestrained, bad unskillful qualities of desire and aversion would become overwhelming. For this reason, they practice restraint, protecting the faculty of sight.And achieving its restraint. When they hear sound with their ears, when they smell and adore with their nose, when they taste a flavor with their tongue, when they feel a touch with their body, when they know a thought with their mind, they don't get caught up in the features and details.If the faculty of mind were left unrestrained, bad unskillful qualities of desire and aversion would become overwhelming. For this reason, they practice restraint, protecting the faculty of mind and achieving its restraint. This is called the effort to restrain. ก็ปหานะประทานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไม่ยินดีกามวิตกที่เกิดขึ้นย่อมละย่อมบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีไม่ยินดีความคิดในทางพยาบาทไม่ยินดีในความคิดทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้นไม่ยินดีบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกย่อมละบรรเทาทำให้หมดไปทำให้ถึงความไม่มีนี่เรียกว่าปหานะประธาน And what is the effort to giving up? It is when a mendicant doesn't tolerate a sensual, malicious, or cruel thought that has arisen, but gives it up, gets rid of it, eliminates it, and exterminates it. They does not tolerate any bad, unskillful qualities that have arisen, but give them up, get rid of them, eliminate them, and obliterate them. This is called the effort to give up. ก็ภาวนาประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อบวสกะคือความสลัดคืนย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์และเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่แต่ละอย่างอาศัยความวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อโวสกะคือความสลัดคืนนี่เรียกว่าภาวนาประธาน And what is the effort to develop? It is when a mendicantDevelops the awakening factors of mindfulness, investigation of principles, energy, rapture, tranquility, immersion, and equanimity, which rely on seclusion, fading away, and cessation, and written as letting go. This is called the effort to develop.ก็อนุรักษณาประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ตามรักษาสมาธินิมิตที่ชัดดีซึ่งเกิดขึ้นแล้วคือความกำหนดหมายซากศพที่ยังเหลือแต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อนกำหนดหมายซากศพที่มีหนอนคลาคล้ำเต็มไปหมดกำหนดหมายซากศพที่มีสีเขียวคล้ำละด้วยสีต่างๆกำหนดหมายซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ตามที่ที่แตกปริออกกำหนดหมายซากศพที่ขาดจากกันเป็นสองท่อนและกำหนดหมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอืดนี่เรียกว่าอนุรักษณาประธาน And what is the effort to preserveIt is when a mendicant preserves a meditation subject that is a fine foundation of immersion, the perception of a skeleton, a worm-infested corpse, a livid corpse, a split-open corpse, or a bald corpse. That is called the effort of preserve.ข้อที่11ญาณคือความรู้สี่ประการคือธรรมญาณความรู้ในธรรมอัญวยญาณความรู้ในการคล้อยตามปริยญาณความรู้ในการกำหนดจิตของผู้อื่นและสัมมัติญาณคือความรู้ในสมมุติ Four knowledges. Knowledge of present phenomena. inferential knowledge, knowledge of others' minds, and conventional knowledge. ข้อ 12 ญาณ 4 อีกนัยยะหนึ่งคือความรู้ในทุกข์คือทุกขญาณความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์คือทุกขสมุทัยญาณความรู้ในความดับแห่งทุกข์คือทุกขนิโรธญาณและความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ Another four knowledgesKnowing about suffering, the origin of suffering, the cessation of suffering, and the practice that leads to the cessation of suffering. ข้อที่ 13 องค์แห่งการบรรลุโสดาบัน 4 อย่างคือโสตาปัตติยังคสีคือ 1. การคบหาสัมบุรุษ 2. การฟังพระสัทธรรม 3.การทำในใจหน่วยแยบกายและ4การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม Four factors of stream entry: associating with good people, listening to the true teaching, proper attention, and practicing in line with the teaching. ข้อที่ 14องค์แห่งโสดาบันคือโสตาปัตติยังคสีอีกในย่านหนึ่งคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ข้อที่หนึ่งเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค Four factors of a stream enter. A noble disciple has experiential confidence in the Buddha.That blessed one is perfected, a fully awakened Buddha, accomplished in knowledge and conduct, holy, knower of the world, supreme guide of those who wish to train, teacher of gods and humans, awakened, blessed. ข้อที่สองเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสนั้นยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนนั้นวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนThey have experiential confidence in the teaching. The teaching is well explained by the Buddha, visible in this very life, immediately effective, inviting inspection, relevant, so that sensible people can know it from themselves. ข้อที่สามเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่เรียบุคคล4คู่คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่การต้อนรับควรแก่ทักษิณาทานควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกและข้อที่สี่เป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าชอบใจที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิ They have experiential confidence in the Sangha. The Sangha of Buddha's disciples is practicing the way that is good, straightforward, methodical, and proper. It consists of the four pairs, the eight individuals. This is the Sangha of Buddha's disciples that is worthy of offerings dedicated to the gods, worthy of hospitality, worthy of a religious donation, worthy of greeting with jointed palms, and is the supreme field of merit for the world. And a noble disciple's ethical conduct is loved by the noble ones, unbroken, impeccable, spotless, and unmarred, liberating, praised by sensible people, not mistaken, and leading to immersion. ข้อที่15สามัญผลคือผลแห่งความเป็นสมณะสี่อย่างคือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผล Four fruits of the ascetic life. Stream entry, once returner, non-return, and perfection. ข้อที่16ธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลม Four elements. Earth, water, fire, and air.อาหารสี่ประการได้แก่กะวะลิงการาหารคืออาหารคือคำข้าวทั้งหยาบและละเอียดผัสสะอาหารคืออาหารคือผัสสะมโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาและวิญญาณอาหารคืออาหารคือวิญญาณ Four foods solid food whether coarse or fineContact is the second, mental intention the third, and consciousness the fourth. ข้อที่18วิญญาณทิฏฐิ4ประการคือ1วิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์ที่เข้าไปถึงรูปมีรูปเป็นที่อยู่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาวิญญาณที่เข้าถึงสัญญาและวิญญาณที่เข้าถึงสังขารเมื่อดำรงอยู่ก็มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยเข้าไปเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้And four bases of consciousness to remain. As long as consciousness remains, it remains involved, relishing. It grows, increases, and matures. All consciousness remains involved with feeling. All consciousness remains involved with perception.Or as long as consciousness remains, it remains involved with choices, supported by choices, grounded on choices, and with a sprinkle of relishing, it grows, increases, and matures. ข้อที่19การถึงอคติคือความลำเอียง4ประการคือ1ลำเอียงพระชอบคือฉันทาคติลำเอียงพระชังคือโทสาคติลำเอียงเพราะหลงคือโมหาคติและลำเอียงเพราะกลัวคือพยาคติ For prejudice making decisions prejudiced by favoritism by hostility by stupidity and cowardice. ข้อที่ยี่สิบเหตุเกิดแห่งตัณหาสี่ประการคือตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุย่อมเกิดเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุย่อมเกิดเพราะเสนาสนะเป็นเหตุ

หรือตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะปัจจัยที่ดีและดีกว่าเป็นเหตุ Four things that give rise to craving. Craving arises in a mendicant for the sake of robes, alms food, lodgings, or rebirth in this or that state. ข้อ 21 ปฏิปทา 4 ประการคือปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้าทุกขาปฏิปทาทันตาปัญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาคิปาปัญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าคือสุขาปฏิปทาทันตาปัญญาและปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้เร็วสุขาปฏิปทาคิปาปัญญา Four ways of practice. Painful practice with slow insight. Painful practice with swift insight. Pleasant practice with slow insight. And pleasant practice with swift insight. ข้อที่ 22 ปฏิปทา 4 แบบอีกนัยยะหนึ่งคือข้อปฏิบัติที่ไม่อดทนข้อปฏิบัติที่ต้องอดทนข้อปฏิบัติที่ข่มใจและข้อปฏิบัติที่ระงับ Another four ways of practice. Impatient practice. Patient practice. Taming practice. And calming practice. ข้อที่ 23. ธรรมบท 4 ประการธรรมบทคือความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาธรรมบทคือความไม่คิดร้ายธรรมบทคือความระลึกชอบคือสัมมาสติและธรรมบทคือความตั้งใจมั่นชอบคือสัมมาสมาธิ Four basic principles Contentment Goodwill Right mindfulness And right immersion ข้อที่ 24การสมาทานธรรมะคือถือปฏิบัติธรรมะ4ประการคือการสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตการสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตการสมาทานที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตและการสมาทานที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคต Four ways of taking up practices. There is a way of taking up practices that is painful now and results in future pain. There is a way of taking up practices that is painful now but results in future pleasure. There is a way of taking up practicesThat is pleasant now, but results in a future pain. There is a way of taking up practices that is pleasant now and results in future pleasure. คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ยินดีกามวิตกที่เกิดขึ้นย่อมละย่อมบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีไม่ยินดีความคิดในทางพยาบาทไม่ยินดีในความคิดทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้นไม่ยินดีบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกย่อมละบรรเทาทำให้หมดไปทำให้ถึงความไม่มีนี่เรียกว่าปหานะประทาน And what is the effort to giving up? It is when aMendicant doesn't tolerate a sensual, malicious, or cruel thought that has arisen, but gives it up, gets rid of it, eliminates it, and exterminates it. They does not tolerate any bad, unskillful qualities that have arisen, but give them up.Get rid of them, eliminate them, and obliterate

ปีติสัมโพชฌงค์เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์และเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่แต่ละอย่างอาศัยความวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อโวสคะคือความสละคืนเนี่ยเรียกว่าภาวนาประธาน And what is the effort to develop? It is when a mendicant develops the awakening factors of mindfulness, investigation of principles, energy, rapture, tranquility, immersion, and equanimity, which rely on seclusion, fading away, and cessation, and written as letting go. This is called the effort to develop. ก็อนุรักษณาประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ตามรักษาสมาธินิมิตที่ชัดดีซึ่งเกิดขึ้นแล้วคือความกำหนดหมายซากศพที่ยังเหลือแต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อนกำหนดหมายซากศพที่มีหนอนกลาคล้ำเต็มไปหมดกำหนดหมายซากศพที่มีสีเขียวคล้ำคละด้วยสีต่างๆกำหนดหมายซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ตามที่ที่แตกปริออกกำหนดหมายซากศพที่ขาดจากกันเป็นสองท่อนและกำหนดหมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอืดนี่เรียกว่าอนุรักษณาประธาน And what is the effort to preserve? It is when a mendicant preserves a meditation subject that is a fine foundation of immersion, the perception of a skeleton, a worm-infested crops, a livid crops, a split-open crops,or a bold crops. That is called the effort of preserve. ข้อที่11ญาณคือความรู้สี่ประการคือธรรมญาณความรู้ในธรรมอันวยญาณความรู้ในการคล้อยตามปริยญาณความรู้ในการกำหนดจิตของผู้อื่นและสัมมัติญาณคือความรู้ในสมมุติ Four knowledges. Knowledge of present phenomena. Inferential knowledge. Knowledge of others' minds. And conventional knowledge. 12. ญาณ 4 อีกนัยยะหนึ่งคือความรู้ในทุกข์คือทุกขญาณความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์คือทุกขะสมุทัยญาณความรู้ในความดับแห่งทุกข์คือทุกขนิโรธญาณและความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ Another four knowledges knowing about suffering the origin of suffering the cessation of suffering and the practice thatleads to the cessation of suffering. ข้อที่13องค์แห่งการบรรลุโสดาบัน4อย่างคือโสตาปัตติยังคสีคือ1การคบหาสัมปรุษ2การฟังพระสัทธรรม3การทำในใจหน่วยแยบกายและ4การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม Four factorsOf stream entry, associating with good people, listening to the true teaching, proper attention, and practicing in line with the teaching. ข้อที่สิบสี่องค์แห่งโสดาบันคือโสตาปัตติยังคสีอีกนัยยะหนึ่งคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ข้อที่หนึ่งเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า

0: แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค Four factors of a stream Indra. A noble disciple has experiential confidence in the Buddha. That blessed one is perfected, a fully awakened Buddha, accomplished in knowledge and conduct.Holy, knower of the world, supreme guide of those who wish to train, teacher of gods and humans, awaken, blessed. ข้อที่สองเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสนั้นยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนนั้นวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน and they have experiential confidence in the teaching. The teaching is well explained by the Buddha, visible in this very lifeimmediately effective, inviting inspection, relevant, so that sensible people can know it from themselves. ข้อที่สามเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่เรียบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่การต้อนรับควรแก่ทักษิณาทานควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกและก็ที่สี่เป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าชอบใจที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิ They have experiential confidence in the Sangha. The Sangha of Buddha's disciplesis practicing the way that is good, straightforward, methodical, and proper. It consists of the four pairs, the eight individuals. This is the Sangha of Buddha's disciples that is worthy of offerings dedicated to the gods, worthy of hospitality, worthy of a religious donationworthy of greeting with jointed palms, and is the supreme field of merit for the world. And a noble disciple's ethical conduct is loved by the noble ones, unbroken, impeccable, spotless, and unmarred, liberating, praised by sensible people,Not mistaken, is loved by the noble ones, unbroken, impeccable, spotless, and unmarred, liberating, praised by sensible people, not mistaken, ผล อนาคามิผล และ อรหัตผล Four fruits of the ascetic life. Stream entry, once returner,non-return, and perfection. ข้อที่สิบหกธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลม four elements: earth, water, fire, and air. อาหารสี่ประการได้แก่กวลิงการอาหารคืออาหารคือคำข้าวทั้งหยาบและละเอียดผัสสะอาหารคืออาหารคือผัสสะมโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาและวิญญาณอาหารคืออาหารคือวิญญาณ Four foods, solid food, whether coarse or fine. Contact is the second, mental intention the third, and the consciousness the fourth. ข้อที่ 18. วิญญาณทิฏฐิ 4 ประการคือ 1. วิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์ที่เข้าไปถึงรูปมีรูปเป็นที่อยู่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาวิญญาณที่เข้าถึงสัญญาและวิญญาณที่เข้าถึงสังขารเมื่อดำรงอยู่ก็มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยเข้าไปเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้And four bases of consciousness to remain. As long as consciousness remains, it remains involved with form, supported by form, founded on form, and with a sprinkle of relishing, it grows, increases, and matures. All consciousness remains involved with feeling. All consciousness remains involved with perception. Or as long as consciousness remains, it remains involved with choices, supported by choices, grounded on choices, and with a sprinkle of relishing, it grows, increases, and matures. ข้อ 19การถึงอคติคือความลำเอียง4ประการคือ 1. ลำเอียงประชอบคือฉันทาคติลำเอียงประชังคือโทสาคติลำเอียงเพราะหลงคือโมหาคติและลำเอียงเพราะกลัวคือพยาคติ For prejudice making decisions prejudiced by favoritismby hostility, by stupidity, and cowardice. ข้อที่ 20. เหตุเกิดแห่งตัณหา 4 ประการคือตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุย่อมเกิดเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุย่อมเกิดเพราะเสนาสนะเป็นเหตุหรือตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะปัจจัยที่ดีและดีกว่าเป็นเหตุ Four things that give rise to craving. Craving arises in a mendicant for the sake of robes, alms food, lodgings, or rebirth in this or that state. ข้อที่ 21 ปฏิปทา 4 ประการคือปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้าทุกขาปฏิปทาทันตาปัญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาคิปาปัญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าคือสุขาปฏิปทาทันตาปัญญาและปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้เร็วสุขาปฏิปทาคิปาปัญญา Four ways of practicePainful practice with slow insight. Painful practice with swift insight. Pleasant practice with slow insight. And pleasant practice with swift insight. ข้อที่ 22. ปฏิปทา 4 แบบอีกนัยยะหนึ่งคือข้อปฏิบัติที่ไม่อดทน ข้อปฏิบัติที่ต้องอดทนข้อปฏิบัติที่ข่มใจและข้อปฏิบัติที่ระงับ Another four ways of practice: impatient practice, patient practice, taming practice, and calming practice. ข้อที่23ธรรมบท4ประการธรรมบทคือความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาธรรมบทคือความไม่คิดร้ายธรรมบทคือความระลึกชอบคือสัมมาสติและธรรมบทคือความตั้งใจมั่นชอบคือสัมมาสมาธิ Four basic principles: contentment, goodwill, right mindfulness, and right immersion. ข้อที่24การสมาทานธรรมะคือถือปฏิบัติธรรมะ4ประการคือการสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตการสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตการสมาทานที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตและการสมาทานที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคต Four ways of taking up practices. There is a way of taking up practices that is painful now and results in future pain. There is a way of taking up practices that is painful now but results in future pleasure.There is a way of taking up practices that is pleasant now but results in a future pain. There is a way of taking up practices that is pleasant now and results in future pleasure. ข้อที่25ธรรมขันธ์สี่คือศีลขันธ์ได้แก่กองศีลสมาธิขันธ์กองสมาธิปัญญาขันธ์กองปัญญาและวิมุตติขันธ์คือกองวิมุตติ Four spectrums of the teaching: ethics, immersion, wisdom, and freedom. ข้อที่26พละ4ประการคือวิริยะพละกำลังคือความเพียรสติพละกำลังคือสติสมาธิพละกำลังคือสมาธิและปัญญาพละกำลังคือปัญญา Four powers: energy, mindfulness, immersion, and wisdom. ข้อที่27อธิษฐานธรรม4ประการคือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ4คือปัญญาอธิษฐานธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคือปัญญาสัจจาธิฐานธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคือสัจจะจาคาธิฐานธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคือจาคะและอุปสมาธิฐานคือธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจคืออุปสมบท Four foundations: the foundations of wisdomTruth, generosity, and peace. ข้อที่28ปัญหาพยากรณ์4ประการคือปัญหาที่ควรตอบโดยนัยยะเดียวปัญหาที่ควรตอบโดยการย้อนถามปัญหาที่ควรแยกแยะตอบและปัญหาที่ควรงดตอบ Four ways of answering questions. There is a questionThat should be answered definitively. There is a question that should be answered analytically. And there is a question that should be answered with a counter question. And there is a question that should be set aside. ข้อที่29กรรม4ประการคือกรรมดำมีวิบากดำกรรมขาวมีวิบากขาวกรรมทั้งดำและขาวมีวิบากทั้งดำและขาว และกรรมไม่ดำและไม่ขาวมีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม For deeds, there are deeds that are dark with dark result. There are deeds that are bright with bright result. There are deeds that are dark and bright with dark and bright result. There are neither dark nor bright deeds with neither dark nor bright results, which lead to the end of deeds. ข้อที่30ธรรมะที่ควรทำให้แจ้ง4ประการคือบุพเพนิวาสควรทำให้แจ้งด้วยสติการจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายควรทำให้แจ้งด้วยจักษุวิโมก8ควรทำให้แจ้งด้วยกายความสิ้นอาสวะทั้งหลายควรทำให้แจ้งด้วยปัญญา Four things to be realized. Past lives are to be realized through recollection. The passing away and rebirth of sentient beings is to be realized through vision. The 8 liberations are to be realized through direct meditative experience. The ending of defilements is to be realized through wisdom. ข้อที่31โอคะคือห่วงน้ำ4ประการได้แก่โอคะคือกามโอคะคือภพโอคะคือทิฏฐิและโอคะคืออวิชชา Four floods sensuality, desire of rebirth, views, and ignorance. 32โยคะคือสภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพ4อย่างได้แก่โยคะคือกามโยคะคือภพโยคะคือทิฏฐิและโยคะคืออวิชชา Four bounds sensuality desire of rebirth views and ignorance ข้อที่33วิสังโยคะคือความพรากสี่ประการได้แก่ความพรากจากกามโยคะความพรากจากภวโยคะความพรากจากทิฏฐิโยคะความพรากจากอวิชชาโยคะ Four detachments detachment from the bonds of sensuality detachment from the bonds of desire for rebirth detachment from the bonds of views detachment from the bonds of ignorance 34คันทะคือเครื่องรารัด4ประการได้แก่คันทะคืออภิชฌาคันทะคือพยาบาทคันทะคือศีลพัตตประมาทและเครื่องรารัดคือความยึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง Four tides The personal ties with covetousness, ill will, misapprehension of precepts and observance, and insists that this is the only truth. 35. อุปทานคือความยึดมั่น 4 อย่างได้แก่ความยึดมั่นในกามความยึดมั่นในทิฏฐิความยึดมั่นในศีลและปรตและความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตา Four kinds of grasping grasping at sensual pleasures views percepts and observance and theories of a self ข้อที่36โยนิคือกำเนิดได้แก่กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในไข่กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในครรภ์กำเนิดของสัตว์ที่เกิดในเท่าใครกำเนิดของสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้น Four kinds of reproduction Reproduction for creatures born from an egg from a womb from moisture all spontaneously. 37. การก้าวลงสู่ขันธ์4อย่างคือ 1. สัตว์บางชนิดในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ขันธ์ของมารดาไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในขันธ์ของมารดาและไม่รู้สึกตัวในขณะคลอดจากขันธ์ของมารดานี่เป็นการก้าวลงสู่ขันธ์ประเภทที่หนึ่ง 2. สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ขันธ์ของมารดาแต่ไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ไม่รู้สึกตัวขณะคลอดนี่เป็นการก้าวลงสู่ขันธ์ประเภทที่สองและ 3. สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้ตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดาแต่ไม่รู้ตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดานี่เป็นการก้าวลงสู่ขันธ์ประการที่สามข้อที่ 4. สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ขันธ์ของมารดารู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์และรู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดา
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha
0: รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์และรู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดา
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over Dhamma ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี